0: 化肥等价格大幅上涨，对榴莲种植、出口成本都带来了压力。
1: 泰国暹罗商业银行研究部门四月发布的数据显示，泰国化肥进口依赖度高达95%，其中超70%的尿素进口自中东地区。受中东紧张局势影响，泰国尿素价格几乎翻倍。尽管本年度榴莲种植季施肥环节已完成，农业生产资料价格上涨暂未影响到本季的榴莲收成，但如果化肥价格持续保持在高位，很可能将影响下一季榴莲的产量与品质。
2: ตอนนี้ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงจากสถานการณ์ปัญหาสงครามนะคะแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยบางตัวราคาแพงมากขึ้นจาก 1,200 เป็น 2,000 อะไรเงี้ยค่ะต่อ1กระสอบอะค่ะปุ๋ยโดยเฉลี่ยนี่มันมีราคาแพงขึ้น 10-20% เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันหายเงินมันหายไปกับต้นทุนหมดฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้จากการจำหน่ายทุเรียนมันก็น้อยลงอะค่ะ
1: 本月早些时候泰国农业部正式推出低碳榴莲培育项目，核心目标是减少化肥化学农药的进口与使用量，降低产业对外依存度。目前坚竹汶府的多家榴莲种植园都开始改用有机肥搭配生物制剂的种植方式，替换以往常用的化肥化学农药，在降低种植成本的同时保障榴莲的产量和品质。
3: ในการทำสวนเนี่ยมันก็จะมีการลดพวกเคมีลงการทำสวนเนี่ยเราใช้เคมีอย่างเดียวเนี่ยต้นทุนต่อละกิโลเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเลยนะที่ส่งไปเมืองจีนเนี่ยชาวสวนจะต้องกิโลละประมาณ 50-60 บาทเอาพอมาทำตรงไอ้เคมี30อินทรีย์70มันก็ลดอยู่ที่ประมาณ40บาท
4: 来看今天香港股市的收盘情况，香港恒生指数报25,599.45点，下跌0.03%；国企指数报8,576.89点，上涨0.30%；恒生科技指数报4,946.88点，上涨1.59%。2026年 AI 短剧成为行业新风口。据中国网络视听协会的数据，今年一季度全行业上线微短剧约12.8万部，其中 AI 微短剧就达到约12.2万部，占比超过95%。那么为什么微短剧行业的供给结构发生如此深刻的转变呢？一起去了解一下。
5: 在上海一个写字楼里，一家 AI 短剧工作室的制片人朱爽正在和合作伙伴沟通进行中的项目。去年八月，他放弃了真人实拍短剧业务，开始开拓 AI 短剧新板块。
6: 20-30天的一个周期就可以完成，成本是原来的20%，这个其实是很惊人的。
5: 时间短，成本低，成为朱爽所在的工作室转入 AI 短剧赛道的根本原因。而今年做同样决定的创作团队变得更多了。
7: 试错成本更低，空间更大。原来我们不敢想着，比如说大场景、大特效、玄幻，我们可以快速、低成本、高效率地实现这些场景。剧本的创作上，我们对于创作者而言，我们的创作空间更大了，可以放开手脚去写。
8: 就我们这里面就需要一个男主角被踹到山崖之下的，那这个片段，实拍本身这个坠崖，那本身就是对于演员就是极大的一个生命的一个挑战嘛。这个费用就，咱们就说可能就是7-8万。
9: 中央人民广播电台经济之声。
10: This is CNR Business Radio.